ันนี้นิ่งเท่าเตียนให้ว่าวางวันนี้นิ่งเท่าลีให้ว่าสิงห์กินนงเท่าโซลาเรียนกัวเราเนี่ยนิ่งเท่านงชาบูกัวเราใส่บุคางเนี่ยละกันลางมันไม่บุไหวเนี่ยละกันลางวยกี้อ่ะเงาไว้เห็นแบบบุษยัง

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanawibirabano. Kurkuldegi Yumlembam Manitombi kari matel haubi kragi ngasi sibu.
1: Sa sa mangawe.
0: Yam nung yam haubu matelam su sabi re adu di kari kara mo wapam da takpi gani takpi.
1: Sa kano re dogi sa lagi matel na ko wapam untuk tamjeng bosa.
0: Takpi.
1: Akoji sa tangje habi na sa debu ko. Jo pati suri ba mari dai na ba tar sa ko. Mari dai na ba sin na ko jo pa su ja ba te. Asi se paisa je tangje habi di na sa debu ko. Tangje pa ko yam tak na pang ba hai tar.
0: Ka tin tha ba.
1: Aw ka tin tha ba tu ya ra ga ti khara ra ngan na su bu lo ba ga phang an bi yo na. Ta ro ji ma te no ga hai je ri ba sa.
0: Somda tengnaba khudongchadaba nungaitabadu akazbani phalgi khutangda takpirakpani marile nebasingna su choidnamaki tabiraga songgi apambodo thungan birakpasu oisunu adubu sel thungi matangese khudak tehta khogi mi do chumibra lalibra magi suribanu mina kayano haiba magi chatnabi masu dumak leigadawri no matam khada changbham thokpadu changjaraga su madudagi hena thinthadana phangwam thokpa seldo yohan birak lagadi hena nungai gani takpi bani yam nungai je mari ni nabasing na su ko ta biraga
1: do lai la banga ta suna bani lai la bagi pasha o bani na hai je lau pe nga su hajara su su ko ta ta phang do la sa ko ado sin ya ang ku ko na ge se lai ba hai ta re ado ya ra ga ji mari ni nabasing na sa ri do ki ma teng nau jara ga tang thu na ta biraga ji mari ni nabasing na pasha ge ki tang thun do na su jari ba ko ji di
0: ยังทุนทุนนะพิจารณาไปนะหายใจหรือเปล่าอย่างจุ่มบ๊อบฟอมนี้พังมึงถกเปอร์เซลโดทินเดอร์ดนะมาทำจานะพังงันบีเรกดียุ่มปูปะดาเฮนคุดงจ้ากันนี่นุ่งไงกันนี่ให้บ๊อบฟอมดูตักปีบันนี้ยามนุ่งไงเจ้าตัวปีกันครับบ๊อบฟอมตักปีกันนี่เอาซะคุยดิลานมาคงจะอวยปนนี่ยามไว้อาจจะนั่นลานจะยกตั้งทุนมาเรื่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเต็มสินดีแล้วก็ทันทีอุบัติเหตุแบบสปามเลยซะ
1: ปุ่นมาคีอยากฟังบ้าสันติเอซินะก็ลำดับมันสิดาทุนมาคุยกิหิงมินาบเซนุ่งไงนะบัตรทบกิงคังสูบบัตรสุโกมบัตรโอเลชนูให้บ๊อบฟอมดูทำใจเกอดูดีอัตโตปะกันนานามูกะรีลำดับเด็กีฟอนตรอกละกะกะรีกระบ๊อบฟอมตักปีเรียปุ่นนักขมินาสีเนกว่า
0: เอาสารวิสุอันนัยยาวเดบะสารวิโปรแกรมเบตอาเจระกะอวะพัฒนาจักรีซะ
1: ยามนุ่งไงเจย์สมบูรณ์ทักกัดบ๊อบฟอมดุกเจย์

0: Hello.
1: Hello, good morning, sir.
0: Good morning. Hello, ladies. Ta taram nuk ceri kena ubi rabenu.
1: Hai, tung jari bai panggai okram lakai di okram omitan.
0: Panggai okram lekai digi okram omitabu taram nuk ceri keri keram bawa fom ngasi gi hello ladies ta tak pi gani thambi.
1: Hai, sir, ayu ta kham tentang ni kitang sum hai sa je du ba sa ai tu phone che. Na tang khaya di lecture du re. Ha, ma di thaja re ba kwa. Koi ko la phang dewa me yam chigi bu khan ja ra ja gi yo bu di adum tar ga nu wa ga bu di dum le ja ba ade tha ma ro me pa su da yam na sang ne le pa dong ni sha de sun khal ga nu wa ja ga ba ta ra ade ma chi bu sha ga ta ri chan ja am te di sha ga wa ri sa me ja ho ge na tam ja ra ku ni sha
0: ke ri kra mo wa phom no tak pi
1: ha ina sum mai gi mo sum hai ja ni ba di sha ko ko ne yim pa na ma tam ja ni sha ndi pa ani ma su thong ma na chap ni ya jar ka ti ke do nu de ni ta ta ko ta su ngam ngam moi ba ki ma su ba ni awa ba khan di ba ki ji awa ba khan di ba ki ni na ga di sa kho te in am ma ma o ja ra na khan ja ba sa
0: yam chum ba wa phom ni nu pa nu pi pun na ama na ma gi ma teng pang ga ba ga sai de so ina tham ja ki ba wa phom do yam na chum ba wa phom ni
1: ja ku ji nu pa na a shu ra ba ni na ku ji ai ni pa na shu ra ba ni ma dum ma ma na shu ra ba ni ai di shu ja shu ya re ka na ai na ga le tho ga ari ma da ma ta ma han ba se ti jo ai di on di am na pam je da ba sa ji ai di on di ai di ho na ba di am kan je ma di do se ta na ta na ma tan chi di so ma ma han se dre ba adun tha ba se ama na tra ga ama adun tau sa le khan je tha ba su ba i sha da ma ta han ba ha ba si da bu alaina pina ka yala ka da bu ta su dum wa ka du ni ba
0: yam chum ba phom ni ho ji shibu ka ri thabak pai bi ri ge
1: ha ai ge ho ji se ho ji ki ga ke kan da ta ta re nga ra bi ji du la bu se shi nga u na ku ji ji tum jang ga re ba kwa a du ga ku ji tum jang ga du ga ise ko nda ha tang ji ka tha la ne du ga ha ji phone ko ot ka ne ba yi
0: phone se
1: a du ga ki sa yum da lai lai na du ki sa ba chin dum kha ba chan yen kha ba a du ga
0: adum yum yum da lai lai na to bya ba thabok su to biba labuk ta su su bya ba thabok su su biba do som na pan bikri ba tha mukti lep tho re ya to pa phone ju phangjana ba haiduna do phone che de mak try to ba da de mak ek ta phangba ngam bi bra pangyo kam le kai gi omita gi ba pham ji kamai to bi bjan adum
1: o tha du su ha ja gi tha ai ji a si ta na ha du tha ai ji a ka san yin tha ji thawan che to kimati ti yau ji do ko ai ji ta ta ni na kwa adu ba ai na i chai khani ngal da su
0: ฮึอันนี้คนน่ะสิคันเจริเซทามูเล็บโทเรยดงสิดิฟอนเซอุงตั้งไตรตอเกวะริชันเกไกคลักเฮกพังบะอะฮัมบะตอบดนะตรกะซุดุมะรักตะซุดุมะมางตะซุดุมะฟอนพังบะกิเซยามไลน์นะพังบะมานบะไฮเจบะตะเรกอไลน์นะมักตินะตรกะซุดุบะตอปะกะนากุมบะมะดิงะซิงะซิซุอะดุมักไตรตอระกะฟอนซุพังเฮกพังดิบะมิโยยกะยามะซุเลริบะนิไฮเจริบะอะดุบุ
1: ฮ่าฮ่าที่นี่ไอ้ที่เดียวที่เซมังคุณจะมาคุยเดี๋ยวไอ้ทับเสียยามบ้านนั้นรวยนะบุญที่ตกฉันแล้วก็รวยแล้วก็มีมังอาบิพาดีไว้นี่พูนโอเลยสิฮึอาจจะต้องมีมังอาพาดับจุดโตมามีแต่ฟังเคยฟอนไตรตกบดาเห็นดาวยาบ้ามีอะไรสิ่งอีหลักตาโอ้ครับอมิตาสุอมันนี่ให้บุญเจ้าบุตรตาเรศดีดาวกี่วันนี้ให้เจ้าบุตรตาเรดาวเสด็จมุงการมการดาฟอนตัวรักดีเห็นฟังกันตะกี้ก็ให้บุญชิจูหอยเรดิโอสุ่มคุยนัตตาระอักดี
0: ก็วันนี้ฉันจะรักพ่อเลยรักพ่อมาตั้งอีเชยขันบะกี้โอรสุอีเชยกี่อร่อยบะอันตรากีมาตั้งก็รักปะซีชูดุมมักตันจ้าให้บ่มตาเลยตันจ้าเมนจ้าจ้าบะให้เจ้าบ่ตาเลยกว่ายามน้อยใจยามน้อยมักจุ่มอีเชยท่าบะหกดังไงดังไงเดฟอนไตรตัวบุตรที่พังเงินสุไปขัดปีรักรวยให้เจริบกว่าอีเชยดูดูจีบันนี่
1: อันที่ที่ทาบะกี้คุณต้องทาบะที่ชาไอ้เจ้าพระราชนาฏิเจ้าเจ้าเรียบกว่าอือฮึอะไรได้ที่อ่าหาน่ะเล่าหุ่นอยู่บ่แม่อ่ะมันมาสู้คือที่ปังเลยมันนึงละกายเจ้าแม่อ่ะมันมายาวเลยบ่อือฮึมาชิมงนี่นี่สิได้เล่าดีเลยนะอะต้องคุณน่ะนี่ไอ้ที่ทาอันนี้เจ้าดีเจ้าสิปู่ละก็ละบุตรตุ้ยเจ้าเรียบกว่าอือฮึอะไรได้น่ะเล่าก็คุณมีการจะหาเลยนะก็บุกกระตัวงะได้ก็ยังจะไปยิ่งใช้คนแบบนี้ก็ลาสีก็ยามมึงไงนี่จ้ะ
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯣꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯠꯇ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯨꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯂꯕꯨꯛꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯨꯠ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯃꯃꯝ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯀꯣ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯏꯁꯩꯒ ꯈꯜꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯠꯇ ꯎꯖꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯅꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯁꯥꯔ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅꯁꯨ ꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯂꯕꯨꯛꯇ ꯁꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯌꯦꯡꯉꯒ
0: ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯁꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ

0: Hello.
1: Hello, good afternoon, Lisa.
0: Hello, ladies. Taram nok cheri. Good afternoon. Yau godo busi minit tara tarin mukti wali. Somu taram nok cheri kana obiro bana.
1: Asa, ay tau jere ise sunita kura engom degi sa.
0: Kura engom degi binita hai bibi nika.
1: Sunita.
0: Sunita hai bibi. Sunita bu taram nok cheri. Kari kera mo wafam takpi gani. Aw,
1: sa, ay na kunja ning bate. Aku ay na pi wai bate. Aku kini betul yang sih hai cari tu, kalau warga di sana.
0: Nipi obi gini mampu sih.
1: Macam mana dekhi, kalau mau cina, ibu cuci, aku ni usir kita, usir tahun hai cari tu. Jaga amat dekhi macam nak malay mina beri, am tu nasi dia besar tu. Arah arah apa macam dekhi, kata mina jaga aku mau ngapel cina, dia om mina jadi ni besar. Aku ni am tu nama dia. Ngolok ibu cuci, ada ina thamzen mina aku.
0: มีโนโลจีนี่เจ้าคือแต่ตามนะว่าอย่างที่ไอ้ผู้โดยสารที่มันอาจจะเล่นนะแล้วก็ชัวร์ไอ้สุขสุขเลยอะไรอะไรแบบสามีนะว่าคุณนะว่าไอ้ไอ้ปามดันอะไรตัวเวลาตัวเวลาให้นะแต่ว่ามองมาที่งานมันก็ดีไอ้คุณนะว่ามาชัวร์ดูเลยนะว่าจะยาวแต่ว่าจะยาวก็ช้าอะไรที่งานมันคือเรื่องมันต่อไปหายใจแบบนี้นะเจ้าที่ก็ช้า
1: ที่เราอ่ะมันตัวเองนะที่เราไม่นับวันนี้นะเรื่องการไม่นับความใจอะไรก็อ่ะมันนะคนไหนผู้โดยสารก็ไม่ได้อะไรเลยว่ามาทำแบบนี้ผู้โดยสารก็เชื่อว่าดีดีเนี่ยนะสมต้องจะแบบลอยตรงมาที่นี่เป็นนิสัยดีเพื่อเนี่ยเป็นนัยยะจะไปทำที่เป็นอาชีพตรงนั้นที่เป็นตาผู้โดยสารก็น่าหายไปสิแล้วก็คนผู้โดยสารก็จะไปบนหนุ่มชีนะลงการนะตรงที่ก็ได้นี้ถูกไหม
0: อ่ะมันนะผู้โดยสารก็ติดนัดนะผู้โดยสารก็ติดว่าอิมาบ้าบ้าผู้โดยสารก็ชิบะจูไอ้ยี่เหตุพวกเชื่อว่าอิมาอีป้าตรงนะนุ่งชีนั่นลูน่าสตานะตัวกูจะก็ดีไอ้ยี่ผู้โดยสารก็ชิบะไอ้ปุ๊บปุ๊บปีเดียวไอ้ยี่อิมาบ้าบ้าคนละพันเดือนเลยปีเดียวอิมาบ้าบ้าอันนี้บุจูไอ้ยี่อิมาอันนี้ป้าเนี่ยขั้นนั่นลูน่าตัวกูจะเนี่ยประชาอือยามนั้นจะมีตัวกูจะอ่ะไอ้ยี่อิมาอีป้าตัวนะอิมาตัวตันอีป้าตัวเนี่ยขั้นบ้
1: ยาวดับสนาทียาวให้เขาชาร์จก่อนช่วงนี้เด็กก็ยาวเจอแล้วก็ช่วงนี้มาเจอแต่ว่าดูไอ้หนังสือชมทีเดียวต้องตกเสียเงินนะชาร์จเอาอยู่ปากที่ตกเสียไอ้ที่คุยกันอะไรแล้วก็ไอ้จูอารมณ์มาลงมือแต่ดมเสาร์ยาวเลยก็ชาร์จไอ้จูเดี๋ยวดีอารมณ์ตาเดี๋ยวดีเต่าเดี๋ยวดมก็ทั้งคืนจนน่าอิมุ่งดีไว้เลยมาบ่ไว้เลยมีคนชวนดีไว้เลยอารมณ์ก็จะมีตาเจ็บชาอะไรก็ให้ดีมาตั้งดีคุณก็จะต้องมาตั้งอินนะ
2: ก็ยิ่งมาคุ้มมาใช้ก็ยิ่งมีหลักปัญญาเราสมมุติว่ามีมาทำชั่วร้อยนะมาทำมาคุ้มกันแล้วแต่ที่สุดแล้วไม่ยอมนะช่วงต้องคุยกันเลยไอ้กิจวัตรทำแบบนั้นไม่รู้คนกันเลยใช่ไหมแต่ว่าที่จวนมาถึงคนเดียวกันที่ถึงคนต้องเสียดีใช่ไหมแต่ว่าคนที่เราตั้งนี้ดีสิเขาเลยตาแบบสุขีมาถึงตรงไหนสุขีมาถึงยามมาตามแต่ช่วยเลยคนที่สุดเป็นยังไงที่น่าคุยเอาเดียร์ได้ดีว่าพี่ท่านดีใช่ไหมมุสโต มาทำในประเทศก็จะนาดีนี่คือว่าเราต้องไปเรื่องคดีมาก็มังกรลอยจะไม่ตอบก็คดีอยู่ให้ในนั้นทำจะเจ้า

0: ดูดิแกนี่แกนำบาว่าพร้อมตักพี่กันนี่
1: ใช่แกนุคุยที่กังลาเซเลนเดินแหลก
0: อือฮึ
1: คุยที่ผลิงบุกเอาให้ฉันเด็กกังลาเซเลนดูก่อน
0: กังลาเซเนลเดชูนุมายจิงนุมิตาคุยน่ะเซงซีนุมายจิงนี่คุยน่ะGood morning มันอีปูร์กี่มาตั้มเซ่แล้วมาคุยน่ะพุ่งมาเปิลเด็กี้มาเปิลมาขายพาวบดาคุยกี่ตรงอันบะโมบายนัมเบอร์ได้จะบัตรเรกว่าดูไม่น่ะเลยบุนี
1: คุยไปดิฉันมาอย่างก็ตายจะมาลิสไม่กันนะข้างจะ
0: บ้าฮาวรักบดาสู้คุยกี่ลิสเนอร์อันนั้นตักพี่บดาโดนฮจิกเซียกัสบานีฟากีตรงอันบะเซเนลอันนี้ฮจิกี่ฟิกซ์พอยต์ชาร์ตคิมันตุ้งน่ะอายุพุ่งมังอ่ะมาขายเด็กี้นุมิดังพุ่งตราอ่ะมาขายบุกเซ่ตรงอันบะเซเนลอันนี้สิทารุณเจ้ามันมาหน้าเด็บนี่หอยทารุณครักนัตนะให้เจ้าบัตรเรกว่าคุยตระเรียนมาข้ากิป่าวอะไรกิคุณงงกิทารุณสีนัดจิงบันนัตนะอะดูนะยาเรกดีให้เจ้าหนิงบุษย์เรดิโอเซตอันนี้ทำบีเรกกว่าอามันกังหาเจนเนลทับีบะอามันสังไห้ทับีบะดูว่าตานิงบัตรทารุณดูกันนักชันนั่นเจ้าละทับีเรกดีคุยอากาศบันนี่ฟ้าละลานทุกชริบะเจนเนลอันนี้สิดาลานทุกชริบะทารุณจิงเจลอยนี่มักกี่การนะบ้าลอยนี่มักกี่ตาหูบุษย์ฟังกันนี่ท่าใจนัดเรกดีเจนเนลมักขัดตั้งแต่ตาเลยเรกดีกังลาดสันดุกลีบะทอรมสิงสังไห้ดั้นนัดสันดุกปัสสุดมักยาวีอันดูบุมาตั้งอันดูตาบุพังกุดบุกีนงไอเตปัสสุดมักเลยรีนี่หายใจรี
1: สังไห้ต้องตาเปรบ
0: อือฮึ
1: อันดูสายเต็งป
0: ุ๊บอือฮึตักปิ้ว
1: เนี่ยที่ยามามาขายโมเสงเจเลยบุกอือ
0: ฮึ
1: คนยิงปะมีทางเดียวใช่
0: อือฮึ
1: ไม่ใช่หนูขังกิ๊กไม่ใช่หนูไงลูกป

0: ลีลากิติมเสแม่มวยติมมวยนันนี่อีละมันจะกำไรนะตัวเนาะ
1: นี่คือปาร์ตี้เลย
0: ปาร์ตี้เว้ยนะ
1: ปาร์ตี้สมัยเลยไอ้ปาร์ตี้สมัย
0: สัปดาห์สมัยนะไอ้ดิงั้นสิดีชิมาพมศิลปะตัวนั้นมาละเอ๋สิเดสักกันนี
1: ่ตาริกตัวจะติดนั่นสิอยากเชื่อเลยสิตาริกตัวจะทำนั่นสิให้ไปสิปาร์ตัวนี้เนี่ยก็กันหน่อยลงนั่นดีเนี่ย
0: อะตัวน่าวายมาตั้มมาด้าแฮกต์เล็บต์เกย์มาพมขุดิงเด็กอร์ลีลาสฮันเดอร์มีให้กว่าอะตัวฮุสกี้มาตั้มเดรียนมันลอยฮันเดอร์เอยามนักหนึ่งนัตเอาเลยอะตัวมาซีสิคุยยกขลังกับทางเกี่ยหายกับที่การีเดอร์ก็พักกับดับมาลีเอตัวให้บี
1: มาซีบีมาการีหายอ่างอ่างเลยตระ
0: ไ
1: หลไหลชูตั้มนับไหลไหลชูคนนับได้เลยครับมาซีว่าขลังเลยตระดารามาซีเย่มาถอยออกว่าไล่กูซิงคุณไล่ตระน่ารอนซิงคุณมาซาเชงกว่านี่ไงไล่ตำมันไล่ยี่สิยาวตัวที่พูนมักตียาตระ
0: ยาตัวนี้นะ
1: อันนั้นชินควายเบลูนี่นะไล่โดนจัตตากระบาลนี่ยาจะกัดปะเชียอีบุ้งกีก็สันติยินนามชีส่วนชนนั่นตระ
0: ตาวเดบยาเดบมาเกี่ยกัดเดบยาเดบกังบุกขระดังกัดละกะ
1: ไ
0: ม่ไม่มาตั้มมาตั้ม
1: กีนมาตั้มมาตั้มนี่กัดปะนั่นตระหุ่ยโกนงี้ชันเจียนใบชิมกัดเดบยาเดจะเวลาซาสิกัดเดบยาเดชิคุณบัดตาอีบะโคลีบะว่าจากูรู้สิ่งเชียชินสุดแต่ทารีเอชินะจะกูรักสกีใช่ใช่อีบะว่าจากพันบีรีบะนับปีอันนี้โอ้โหมันโตโอ้เป็นไงฟุ้งฟิ้งช่างช่างอุรีบะเชียกูเป็นเดินเดินนัตตาดิอยู่อุดเลยกัดกัดเลยกูเป็นเด็กที่ใช้คุณิงกัดเลยมาตั้มมาตั้มจานจานนะชิมง่ายเลยเบียร์
0: ยำนัวใจแม่มันน่ะตบีรักปะทับกทาวรำอะดูกับปังทุบีรัมบะสรุปยาบีรัมบะจะไว้เสกิลัมดาปอกดัมบีบะอิมาเอมาปุ่นซีนุสังนั่นเลยบีโกเต้าเก็กขันบัตบักทรมกายามาปังทุบีรัมุอะดูกะเฮากลักลีบะน้าสิงอิงขลักลีบะน้าสิงดัลลักสิงยานปีเนบีรัมุขังเดบักแก่บุตักบีรัมุไปเบสิไอเจระกะงั้นสิกิติฮันเจคะกิมาเอมา
1: ฮันนี่ใช่ไหม
0: อะดูอิมา